0: มงปงเฮียบทเพลงตะไลเจเมืองระพะเฮงหางปงเฮียบแต่รูปสลายเก่าปิ้งไปในปนิบิดเวียบอีกจุดฮัตต์สกัดแต่ประมาณบอลปุบเกลบางมงปงเฮียบระเตย
1: มาคุณ vị và các bạn nghe chương trình phát thanh vì trẻ em

0: Đến đây thì chương trình Hòa Nhịp Kết Nối xin được khép lại. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 10 giờ sáng thứ sáu hàng tuần.
1: Đại lễ mừng bồ đông hiệp tới lễ chế mừng hạ bá hình hàng bồ đông hiệp bờ tây hợp gia lai.
2: Đại lễ mừng bồ đông hiệp tới lễ chế mừng hạ bá hình hàng bồ đông hiệp bờ tây hợp gia lai. Các câu cần niệm về hạng bình kỳ yết cao cần niệm về hạng bình kỳ yết trong chỉ cả tới bờ mỡ mừng bồ đông hiệp tới lễ chế mừng hạ bá hình hàng bồ đông hiệp bờ tây hợp gia lai. Anh niệm về hạng bình kỳ yết gặp lại tới lễ hạt tiếp theo bộ bút tươi bộ ple. Rim dạy nè, ách dạ mang bò xa cừu hèm hạ chèn tùy bà dọc, hạ kêu lùr núc, nôn lễ tà lại bà hẹp, an ao, sụm ác, hạ tùm tà lại ở tù đơm cho chinh xa ra, hạ tùm chuột phèn hèm, hàng tà lại tiếp bẹp lè tà lại khắp, về bèo cừu hèm dạy nè, bú dụ con nông có lẽ về bèo, hạ tùm tà lại tùy cừu cừu, mở tụ lễ ở vàng tràn, nghĩa cà cừu hèm, hạ tiếp hàng tà lại tiếp bẹp này, chinh phôn bà đốt bàn chua. Lễ phun cương, biểu rìm, nước tập bồ, tàu đáo, giác nèo, từ thuyền áp. Ở măng muông và đồng hiếp, hồi này, bình mươi là cao lễ và thao, của nền mệt vàng, bình kỳ dút, tài trị về. Về biểu, ea chế, cử hiếm, dời nè, mát vàng tràn, bởi bèo. Tàu nút muông và đồng hiếp đại tràn, hạt rẽ cả đề phèn, hàng tài tiếp, mau tài trị về. Mẹ á lũ bồ, mũi, bươi xí, bụi dự hạt rẽ mà tối, prong phé, mừng lao trọc cả đẹp này kèm, lao kìa được kèm mà tối, tùm ta. Bụng lao lễ tài bình bèo cả tùm bởi nghe trong mau mang, cha rời lại, rắc cao cả nền mệt vàng, bình kỳ dút, râm chỉ cả tôi bỏ mớ.
1: Bà nhập lùng bọc môn chủ đồng, đồng chí Thái Đại Ngọc, ủy viên con kết kê trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy Bà Thông. Môn chủ đồng hoạt tạp bá, mừng đảng bộ chà, hàm môn lưu chà đàn thân hàn, dùm phàn. Bởi nhau bộ bút lên, bà cá tà lời bà trông nghe bà rội bà châu, nèm plen ở cổ thôn, bà lạ bà rội bà châu phùn con, nèm plen hà nút thôn trụ bò tù bà nèm. Môn chủ đồng âm ra cà xem lên, bà châu hiếp, hàng lưu chà đàn thân hàn, dùm phàn hà rộp. ปกะตังปกะจารจลายจารันทุนตุรปอตุปสาตุรปอตลบลุแลงแนวตรุทุนตุรปอรเมบลุปปไลปยอบปรยจปกะเงียปรวะมังกองกิตเกดังโบจาอนันปพปกะปยอบมดุเงียปรวะกองกิตเกดังโบจากองทุงวุติ๋วยจารันปรสาจารันทุนตุรปอตุปรเมตุรปอตลบลุปปไลปยอบปรยจปกะเงียปรวะมังกองปรวะกะเซมเลียงติ๋วยจารันทุนตุรปอตุปรเมตุรปอตลบลุหางปกละลิปทอติงทุนตุรปอตุปรเมมังติ๋วย Lễ bắt đầu bởi môn chủ nôm làng bạc cá, nèm plen ở cổ thôn tuổi bò tuổi bò tuổi tươi tụ lưu lễ tàn áp, ta đã đáng bộ, chính quyền, nước tụ bồn ở ninh trô, hàng nạp lời, cha ra kìa cơ tơn, kìa rộp khom bạc cá lưu tàu lời tươi xì kì chép. Trem kìa đem lôn cha ra tội choa dạp yếu tàu lời tươi bà đấy, dưa rửa đê bê, nèm plen ở cổ thôn bạc cá, xa băng kê trịch tuổi bò xa chả đàn tâu. Hồi mẹ ngân sách cực nà, bà cả rơi kìa bà lưu nèm rộp mẹ rộp tìm ràng. Bà đấy thuộc bà tuya kê trịch nèm chả đàn tâu, bà chả hàng ảm ảm thôn, con nghiệp, bà cổ bà chinh, bà đê. Bà đã chọn ngôi, rồi bà bố thuộc lên, kìa rơi đấy anh em trô hôm mò bà lê xì kìa chép. Bà đã thân hợp nèm bà ác tư dạng kìa chép. Bà đã có đoạn bà cổ bà chinh đáng, bà cổ bà chinh tờ lời kìa chà, tội choai tư bà địch luôn. Request từ tới tập tâm tội choai từ bậc cha chấp dọc chung hoa tội nôn từ tới xa thôn nhẹ bùa cửu rúp chính quyền bôn lên tua chân tại lại keng từ mười bô tu bay bùa hạ đồng cha chấp bạc mở bắp lấy bậc địch luôn cha chấp mẹ duệ tại lại tươi bậc bùi bùa nạp lời hang tại lại tươi bậc cha chấp gẻ đấy ra mặt nôn bùa bắt đầu nghĩa hạ tâm nghị quyết tại lại bắp lấy mừng con cái cha biết lấy nghị quyết mờ mẹ bồ chú kẻ khoa học công nghệ bắp lấy bao cha bắp chinh hang bắp lấy mờ keng hồng màu trem cả đá hạp ar cạ ra tơi tươi bạch châu cạ ra hang chà gia lai tơi tươi bầm một tròn tơi kieng ở đây chê chích mar rô bựa nghe lù lô kieng tơi về leng bồn đen bằng chính quyền at lùng lô tơi tiếng ai yêu kia đấy ra hai lô qua lại đây prong lô gia lai bạch ra tiếng bạch cả chà tràn thôn tụp bò tụp sa tụp bò lập lô leng neo tụ thôn tụp bò rầm mẹ lô biểu bọc chà len cơ ai yêu kia đấy prong bố bựa tơi tươi bầy nhọp bưởi dừa trẻ hạt tương phun pran bởi chính phôn con cơ tới lời kia đi tăng hạ đồng chép mừng chà ra. Biểu kia đi dự hàng tới lời tươi mừng chà ra, hàng trang kiêng mừng nạp lời. Râm bụi cháu đá hạ tùm tới lời tụ dùa bố rì kiêng bố bà thế, mừng chú đùm tập bạc rồi lèng đeo. Rồi bộ bèng phôn tân hà, xem hạ tùa hạ trẻ mở đếch bật lại hạ tùm tới lời tụ cả ba. Bởi chép bởi đấy, bởi bộ bè Well and day aka bo sitkaja tanh mar bobe chram pro hatre men popo pun kong tu kai chum tum tu ala lon harap ar tu plain ala lon me ta pe prak tu plain krukra atle hatum talai tana prong rueng chran ngia pro kru rup chinh quen bo len tu chran atu bo re hatum ta pro prong pe le ke adom dei kong ngae pa hing adom dei harap ar mnu ngia pro pe cho talai tuy pro pe cheu hang talai tuy sit bai adom dei Hang pran pramain padit long pro pachao bai nap dang bo hang nap lai amang char mung chunum pabot pe chroh hiap sikacha pyo pa kla rada che pa ching padai nem plan ranu thon pa kachap tala pa ka padai jero de pe thon tur po tu apunem mung yalai pa ka plou ku tre tu acharan tau rop patron re pa kla rada adom dei padai pro pachao pun kong trem sit tape tanh mar ngak kyong pat lae phang pro pachao mnuh krong neu lau rim krong pro rim bon len Ramadon, Petrohiab, Kehatum Trebret, Totjoy, Padit Long, Hamatu Jua Patrongye, Chinquin Bonlan to Acheran, Hang Patrongye, Nikwit, Muru, Mare Plutu, but Lap Hang Telegang, Kucharan Char, Prayer Da Law, Anapatum Hatreplay, Tambaka, Kasemlang, Kucharan Bao, Pray Katang Law, Katalay Tui, Papui Pray and Apply, Pasir Prongye, Boy Nombre, Paplay Muru, Pray Plap Ram Rabar Jer, Job Ake, Tuk Mau, Rangchan Patronel, Hamatu Jua Timbaka Tui. At bay mong chunum, con bà cô tình quỷ, liên bà thao bửa mà xếp, mong con bí thư trung ước đảng, chá rau bà châu, đại tá, võ tấn tài, chính quỷ, con bà kết kê linh thanh chà, dạ lai một tòm, con kết kê đảng bộ chà, chá răm bà xa, chá răng thôn tựa bộ tựa bộ rùm mê, tựa bộ lọc lâu. Chà dạ lai, âm ra bà trọc nghệ kê xem lên, bà cô bà chinh chờ bà cá, hát trẻ cùng chú, hàng cổ rút kê rít trăm gàm tá, hát đông cà chấp, chá Papui Hatrapitrong, Kehatrak Kumjru, Hang Patrol Paplay Hunta, Yu Hang Taletu Seed, Mung Bolian. Toon, Anampatum Amrapabot, Lambakla, Among Ton Plan Kierde, Tram Kadem Lonchar, Tram Homochan, Ayoti, Kazemblang Hatum Hatrak Kumjru, Clek Mau, Kia Kierde Mta, Ramadon, Poko Paching, Group Mru, Tlang Bakla, Prua Patronga Mta, Clarda, Hang Prua Prapre, Paplay Mta, Bung Hatum Ritnom Hia Paching, Sim Tru, Among Babia, Chot Prua, Kum Prilau. Mong anh phun anon, kazem leng amara kao keng, kru rup kiari, chao baka hatre gum jiru. Alum rich, hang rubeng chan patrong nghe kiari mta, mong char, trothon turpo, lao plurme. Anapapo, yua kong pruang kazem leng, nghe dang ma, webegang clay, hadong kachap, patrong nghe, hang plain pun prak, lung baka, sam krak ti prak. Tu yua mong kazem leng, tu chang rubeng amara papui, tlai pun, kwa hop hang, yu seid papui, poko pitching hatre gum jiru, patrot papa mta. Hàng kia đi hợp đồng hợp chép bởi gia lai, ám ăn chả năng thôn phá rau. Cơ đồng phương phường Chinh Hồng, rồi bà có môn chân nông liệt bà thâu, hàng bởi nèm tà lời phương mật xít rồi bà bà lấy cán bộ kịch kê, với liên dự kê hà tùm, còn ở đây chuột nghệ bà rồi, còn ở đây bà rồi nghe hàng sang hà rã bởi quả năm. Tôi nôn cơ đồng phương phường, rồi khoa còn ở đây bà bùi bởi rạp ả cơ phương, kê ăn chánh văn phòng, cơ đồng cùng ảnh áp lời, hàng cơ đồng phương Kang qua a tu pre trem krem, a dump day, hang qua an a fung, poplay an a nyap pre, re qua sang rat tiêu hock nguyên tie, qua sang rat tiêu hock đinh tiên hoang, hang re kang qua sang rat trung hock cursor, huynh tuk hang. Qua kit kê fung, pre pum seed, popo pung air a chim bay, rum mặc non kang can boat to your wear, bay an an apan pre and get pro, tang mar, chị kem pre get, bobote, the lai tau pre get, break long, kachap, kum potau, patrot tang, poplay, rap ar, poplay mro, pokop chiran, pokop ching, kong ane, nyap pre, rai chia kachap tang, but job the lai kang, pre pachel among her wang chan pro.
2: Mung nai pon. Chinan, tlai kang tu plin kasem lang, jar jalai lung tang kem plus pan repel, lit mea plus ju tay prak pioke jar day, hano, pado air hang air chinget, bun len, mang chan ton to port, lu nam to port top low, mang non kem, sarpo parto, le nam tay prak pio prue, plot trap men papo, kum prue lao pato nghe, net moon ton to port, lu nam, kem plot parpo, parto, nam plot lao tay prak, prue ka plot pa trap men papo, pun kung, kang pokop rum, hang. Tươm con bà rác trung ương, biếu bà chèo phôn bàn bà trọng nghẽ, bởi eo nôn tươm trẻ mẹn bà phô, rồi phương prong chà rát lễ, luôn tình tu plin rà bế sà rà bò nèm rà tô tì bạc, biếu kà chép rà bế kà sà rà bò sà rà tô, bà bà xa km, mương bà đọc e bà cúp chà răn bà rô, rù đọc e ประดิษฐ์ลุงเมาตุยาตัวแม่ตื้มจันเปรอะนอกปะดอกแอร์เรียกในเมารำห่างนอนสปันปลอสปันจันเปรอะปัมพาแอร์ยั่วบอลแลนห่างปะบดแนวระเก้าแกงระเปะเมรโตสปันปลอกแนมตีปรักอัตุยกระเซมเปรยตุปลินจารปะกละรอยปะบดลู่เล่ระตื้มผลปรานตุปลินอมังนอนเงินใสจุงเอืองโต๊ะจ้อยยะเปียวอนันต์ปะตื้มกิดเกยอมังตื้มฮัตเระเมียนปะพอเมาระเพียงปรองเมายับตะไลตุยยับนี้เมาห่างตะไลจมพันปะเปลี้ยแกปะกระเจ็บประแนงมาอักผลแอร์ปะรินก็ต้องปะแกงเอวเตซาทางกระเจ็บในไกลปื้เงินใสบนแลนปะนาปะบดกับเระแปรลุยตุปลินจกประตุมตื้อลอนปรากเมยัวลาวปากราเกละจันเปรอะกะยัดได้นำในปมพาเอยัวห้างกะเจ็บเมืองปะดอกเอแนวปะมาครำหังนนจารอัดประตดถอยปะบดพุ่นปรานเมืองในตัวหับตักษานุตโปลติมเตะห้างหัตุ้มครูรูปมุดเงะตามกรุกนาอมังเวลในปมพาเอยัวบนแลนปะแกรมเอห้างเฟลงหัตุ้มแม่จันเปรอะเปรอะไปเจียวพุ่นปรากปราตุยประตดเงะตัวเยอะรำพิษกับปลาจันเปรอะไปจ่อยห้างปมพาเอียวปะเปะตะเลยตุ้ปลินซอยเงะไก่ห้างเงะปะร้อเมาตุ้จ้วฮะตัวแม่จันเปรอะ
1: ปอกไรตะเลยตื้อจีเกมปรากก็นิ่มตัวห่างอันดับเลยเปี้ยเละใบกวาดบริเวณกวาดอตายเล็กเละซาอามังตึมตะเลยปะกะพุ่นกองบังยาไลอามังจันทนตุรปอตุรปเนียมตุรปอหลับเล้าตัวนนทรุทุนตุรปอหลับเล้าจารกิจกระเตินหมอกเสร็จเปี้ยปะระเป้าซาตโต้แม่เปล่าตาอันนิ่มตัวอันแอดทางแกบรอหมอกเปรย์จันปรากใบหัตึมกองปะกอกรองเปรย์ปะบดพุ่นปรากขรอยปะบดปะดิเต็มกระเปล่าตุจูจันโต้สะทนเปรย์จันกรองเปรย์ปะดิเต็มกระเปล่ากระเตยสปันจันโต้สะทนอามันอ้นจันปรากกรองปะปุยเปรย์เกียรติแงดังมาบนเลนประกาศเกมปะปลุกจันโต้ปะบดเปรย์จันกรองเปรย์กับใบบนเลนร่ำเปรย์ปอกกระหายกรองเปรย์ยลายอัมปราปตรุกตังเกียรติปรากมรอตลาปรากบูแม่ยัวปรังตาลูเลอร์ฮัตุมตาเตรียมเปรย์แงประกาศห้างปฏิลุงตะเลยตื้อจีเกมปนปรากเซตเปรย์อันหนึ่งตัวฮับทักษะอาโกสังสิมตัวห้างฮัตุมอลุตตูปรังจัว
2: กนองเปรอะมาตรันเลนแอร์เวียดนามบ่าวหัวหอยเปรียวไปจ้องปะแปรประกาศสั่งกรุ๊ปพะคุ้มกรุ๊ปเปรย์กับสั่งน้องเอ๋ยวอสุนมิงบุตรลาวทนหัวหอยสั่งน้องเอ๋ยมิงแกสั่งน้องตนาตาบก็สั่งตุจันทร์เตรียมเอาปะตนเงี้ยมุ่งเปรอะคุ้มยูมุ่งกนองเปรอะมาตรันเลนแอร์เวียดนามหัตุ้มคือจันทร์หัตุ้มเปรอะหัตุ้มในไปจ้องสั่งตัวห่างหัตุ้มปรันจัวคุ้มยูเงี้ยปะบุกก็ตะเลยกุมครบกุมจรูรอมห่างตุเครื่องกระเจ็บกระตุ้มเกาะสร้างมองสั่งนอตนาตาบในเละเปรอะแงะฮัตเรลันจารเปรย์ตลายยมเยอะปะจรูยรูแงะโต้ตลายปะตนปะเม่นเล่งกะตลายฮทิปนับเลยบุกแกงปอลอยลุยเกละแกะหลอนอทนตุโปตุโปรเนมเบาหัวหอยกิรกเตอร์ปะเราะโต้กล้ามรู้เกาะสังรินลุ่มตาเปรอะเปะกะโจก็ได้โจรแนมจันทร์โต้รำนอนเงะทองพุทธตังมาร์เปรย์จูปกราสังครุภกุมกบเปรย์ก็ตุ่มเกาะสังเคลียงระเวตุยเปรย์จูมึงนอนบ่เปรย์คุมจูตุ่มสังนอตนับตับฮดังกระเจ็บบนิตุรื่นกระเตินกระยาดได้กระแนมตามประกาศปัจจุรูเงะตุยตุยชิงตุ่มเปรย์เงะแตะหลันจารกระเจ็บดังกระเจ็บบูดกรุบกุมกบยับปีแปงอนาปลอยห่างเงะปิชิงปลายปลาเปรย์ดังกระเจ็บมั่งอันนี้ปลายเบา
1: อตุเปรย์เตรียมกระแนมบ่าวยาเตะเพราะประกาศบักประกุมจูพลประกแม่ยัวอภิเดียนแม่ยัวกระหัตุ่มอกสังรินอมังกวาลนอมอมังกุยซาห่างกุยตัวทุตุเปรย์ทุเปรย์ตาเบาอย่าเตะหามอทัวร์โตสปานปลอมแม่อโกสังยบตะเลยตื้อตุ่มแม่ฮัตเรกุมจูปรักเดียนห้างเปลนปุ่นปรักกลาแกมซาโตปลอมกลายปรักตัวนูนจันกุมจูตื้อเมาแม่จัวเลระเบิดเกินแนมปลอมปะระเบิดปรักอมังซาเปลนอมังซาอโกสังอมังตันในฮัตเตอร์มโกสังรินตื้อเมาตุ่มแม่กุมจูแนมเปลนยื้อห้างโนปรักแกมกลาวโตสปานปลอมแนมระเบิดปรักอมังซาอโกสังฮัตเรกุมจูปรักเดียนเปรย์กับอโกสังรินเลซาอมังฮัตุมฮัตเรมเนสเซตกิจับเปียกุมยูรุเลตนาปะรอพลปรากปุยแมยัวกะฮัตุมสังโนฮามอตเลติปเลตนารามันโอนอันไออัดเลพลปะตรอนเปียฮัตุมอโกสังรินฮะดองปรันจัวเงียบรัวเงียบจริงเกียรติเตรมกระเดมสังโนฮางไรเจปะเลินไดปะไลรินฮะดองกิจับ
2: កងប្រវេលៀងផនប្រាក់ខាប់ពពោតុបះតរចារចលាយព្រះប្រនរះត្រៈបច្រងមេជ្វាផនប្រាក់ខាប់ពពោតុបះតរធនទុពលទុពលនាមហាងព្រិនប្លិនប្រាក់លួងបកលេសាតិបតោតិជុះព្លោះក្លាយពះតរប្រមិនគុំយរុនុះម៉ៅគុំយរុកាច់ម៉ាក់ហាងនុះម៉ៅសាំងណោនុះម៉ៅត្រាំគុំយរុកាច់ម៉ាក់ ตอยตระประจองเปลนรนุปรากกระเปะมึงพลปรากตะเตยมึงปมุดทรอมจารและปะกระเด็ดลาวตีปรากพุ่นปรากประตุยเมจแวเปียวกุมยูกตัวโปรจอมนุ้ยเมาเตรียมกุมยูกัดหมากบุเตะนุ้ยมังสังโนตะเตียงมึงปุ๊บตะนับตัวมรเวะแกงปะเจรียวอมังสังเอเจรียวห่างรนุกุมยูตัวกลายปรากก็สายจอมนุ้ยปรุยปะโปตัวโตนับเตรียมริมนับเตรียมตัวกลายปราก
3: បើណាប្រលូសាំងអេជ្រាវបាវកបះកណេអេជ្រាវកណងប្រឿអ្នកផ្លៃចារពុំស៊ីតលេសបទុះងាក់ប្រឿបប្លេសនេអេជ្រាវក្លែកងាក់ប្រឿមោះរៃប្លែនបកាបីសាំងអេជ្រាវបុនលែនតើត្រាក់បច្រងម៉ងធូនទិរពោទើបលូនាមឡាវប្លុសប៉ានអេជ្រាវមុងហទឹមសាំងអេជ្រាវកងនេះអេជ្រាវហាងអានេះនំបច្រងបច្រាវត្លែរវៈកណុកណាប្រាទួយគិតគេគុំយឺរូតឡាវប្លុសបាវហ្វឿង រិតណៃតរចារម៉ោសរតុតឡាវប្លុសមែសាំងអេជ្រាវបាវហ្វឿងអមង្នុនទិជុះប្លុសប៉សាំងអេជ្រាវរកៅកៀងប៉ឌីណេអេជ្រាវប៉សាំងអេជ្រាវហាងទិជុះប្លុសនាមសាំងអេជ្រាវអាកាសម៉ោណេអេជ្រាវញាក់តណាប់ម៉ងប្រឿប្រចាំងប្រចរត្រៃរវៈប្លុងហាងរណាក់វេប្រាំងជឿណាប់ឡៃម៉ងរៃប្លែនប៉ប្លេសនៅរេមឹង នាមត្រុសប្លុទ្វាប្លែនរកញាវប្រចាំងប្រជ្រាវហទឹមនៃអេជ្រាវប្រាគុំយឺរូបតោប្រជ្វាត់នោះញាក់ប្រឿអេជ្រាវបុនលែនវេលៀងត្រៃរវៈ bù bộ bác, hạt nét về bàn chua khổ tổ bồ hàng bà kê chép, hạt nàn bàn chua điện tử, hạt rẽ bà chồng, tui bà trổ nghe, trốc qua thôn tổ bồ, lào bố, cúm dư, tùm qua tà lèm nằm ở tái, qua làm quê hàng qua nạp lại dân ạ xét.
1: Chẳng thông tổ bồ tổ bồ bác, tổ bồ tổ bồ nèm, bà rốt đoạ bà tổ bồ bèng kỳ đi phèn, kỳ tông bà kèng bà đồ nghẹn sọt lê mà tuổi, bà lê xị mà đôi, chàn bà cầm lại luôn, hàng bà bà rà mạng mạng, tươi mau tình đoàn. គលគ្រូបដែលតាមវៀតណាមចារិយាល័យបត្រងងាក់រកួតហាងយប់ជុំអាម៉ាក់អូនអានីបក្រូលេប្រាក់បកកទុយប្លុកត្រប៉ាន់ផាក់កដីប្រម៉ូតូគ្រូរូបក្លាក់កាជាប្រយប្របត់លោកដែលតាមចដែកណែតម៉ូតូបើយ៉ាងអូនប៉ារតោប៉ាពុតឡោប្រាក់ប្រឌិតលួងថោលោកងាក់យឺកដីភានកឺរនុកចដៃរ៉ាម៉ាំងប្រក់កណ្ដួយបតោប្លែងហើយទុំគឺចរ៉ាន់ខូលតាចារកចាំងបែបពោប្រលែប្រមហាងយ៉ាក់ពីហមម៉ូតូយឿទ្វារតោទ្វារប្លុកគ្រូរូបមរិតគុំបថោ คูตโปลอันนั้นตื่นเตียงปักละเลือดแดงแนวหอมอตเลยตื่นปักรูบุกปะเตะปรันชัวกุมจิรูแนวเรียรำมันโอนยื้อหางหอมอเจนปรองระหายมังกรปกโกลรำปรันชัวปกโกปจิงอยู่ทิพดอนจาร์ระแนงอักละกระเจ็บอมังจาร์อันนี้มิดแฟร์ห่างไปกี่ยอดประตูเงี้ยอันตรายจะเล่นแต่ประตูประกอบเคลทอนเปลยเปียวรักเวดกองประกอบเงียบรัวห่างประตูลงตุยแวประกอบรัวเบย์อันนอมดีตุ้มบอลเล่นอันมังจาร์จะไล่แกลจิตมาประกอบปิ้งบริดเยอร์ซิดสมบัติเบย์เอลตลอยแกงแกงกองประกอบเงียบรัวสามตาประตูตีมอลลูนับเปลยตัวประมาณเล่นเงี้ยหิมปะเปียวฮัตตุ้มครูเฮมครูกรัวตียาเวห่างตีโตโต้อันมังคูตโปลบ่อยบ่าวยาโตลปรัตเตปตุมทนเปลยเกลียตือปตรุงแง่ตุยฮัตระแนวร่อมกับปลาตะระปกะเกียงปลายพระองหังยาเวกรูเฮียมบนแลนบ่อยอยู่ในเละตะเลยจิรเวมังโปจิระเพ็งงอกอันอดิมิดแฟหังบิกยุดหังนับเปลยมดุจเรอันันเปลยบูดยึกระดองเกลิซาอันนี้อนอมรับอาร์โดดอมเบอร์ตัวปัดแลพร้อมหางรวยปกรูปจิงเมาฮัตุมตะเลยระเวบังคูตโปลหางตะเลยปะตัวบังลูรนุกอนาเปลยยอนอนอามังปะตรงเงี้ยปรวะเถอปะตึมทนเปลยบ่อยเอาเกอปรวะกระเซมเลียงเตียงปะกะกว่าอันนี้ติมเตียอนาเปลยหางตะเลยตื้อยตัวเจ้าปะกะเบาเยตูลฮัตุมปะมินเล่าตรุกเกอปรวะยะเวกรูเฮมระในตัดเบาหอมอปลูเนมทนเปลยอามังอนหอมอปลูทนยึกแกเถอปะตึมตัวอิตราปิจรองลุงปะกะตัวเตยมังปะตรงแกะฮัตระจะเดินอันใดบ่าวอัมประตัวปลุกทนเปลยอามังปรุอปโกปะจิงฮัตระเมรินบนเลนกระเซมเลงกระเจ็บแกะรุยปะครูปะจิงเมาครูแฮมจวดเพียนแฮมอัทรพังจังระแบงบังนับเลยเปียวกระเจ็บแฮมตะเลยแกงเวลเลงวัดปรุอยาเวครูแฮมโคตโปลรวยทำหังบิงเบยแกะปรุอันใดนี่เงื่อนติถุยแรงแกงจุดติดกระดองปรุอันนับเลยบ่าวยาโตลปะเท่าบนแดนมอปลุเนียมทนเลี้ยงเกลี่ยทนอันดับเลยยวนบริษัทปรัตเตปตุมหัตุมทนอัตรพังปะนันทนเบาหัตถ์ปมเป็นล้อยัวเกอเกมอภิเพงเลี้ยงเกมบริจีเลี้ยงโต้ตลอยพูนประกอบปจิงบังหัตุมทนหางอนันทนปลายพร้อมหางกรุกรวยบังดับเลยอามังปรัตเตปตุมทนบังบนแดนบนแดนมอปลุเนียมทนเลี้ยงเกลี่ยทนอันดับเลยยวนบริษัทปรัตเตปตุมหัตุมทนอัตรพังปะนันทนเบาหัตถ์ปมเป็นล้อยัวเกอแกมอภิเพงเลี้ยงกำรุจเรียเลี้ยงโต้ตลอยพูนประกอบปจิงบังหัตุมทนหางอนันทนปัดแลพร้อมหางกรุกรวยบังดับเลยอามังปรัตเตปตุมทนบังบุเลนรำหังปรัตประกอบปจิงบริษปรัตกรวยประตอประแปลงอาตุยมอบุเลนแหลงโยมประตรงแง่ทาวรเกลหัตุมบงจนุมอนับเลยจนุมโคตโปลหังปรัตแง่บังอลุควาทนมนุษย์มออังกระตือนับเลยตือเท่าหยบจุมแกตะเลยประกาศแกงยมพันบังปรัวเถอปตืมทนเปลยอัทรุพังอัตุมบริษยาเวกรูเฮมตะเตยบังเถอปตืมยัวเกงยักละประกระวะประตอประแปลงหางกระจังประมือกุมประจุบังนับเลยอัตรจะเล่นเถอปตืมทนเปลยตือมอตุกึดลุงอามังโคตโปลจิงเล่นบดุยมุดตอมประตอประแปลงใบอันดีนอมเม็ดระเบืองคว้าทนอัมบาลิมปริเท่าอันนั้นพราวมังทนอันอับเลยตุกึดแม้อันนั้นทำมอครูเฮมโซรนุกเปียวตัวเตยอันในโตโต้เกออันนาตะโจบูเปียวหรงแงปอลเลยลิงเกอตุกึดพระเทพตึมทนเปกเละพนปรันพราวเปียวตัวเตยอันในปอกกระหายตัวตวงบนเลนหางเกียรติตวงแกครูเฮมหางลุม

0: มงปองเฮบตลอดเจริญมงระพิงปองเฮบประตารูปยาลาเก่าปัจจุบันปนัยปนีกันในมิดฟ้าบิงคิวตัดเมนจิกะตัวมึกก็เข้าหางบอลปุ๊บแกล
1: นู่นเรียวระตุบุนรปนารดังเบาปังเรียวประตารูปยาลาย
2: นู่นเรียวระตุบุนรปนารดังเบาปังเรียวประตารูปยาลาย
3: กูก่อนเปลยปังในโปลกระอภัยก่อนเปลยปังในโปลชุกปลกมังริจิวระตบุนรบนาดังบ้าปังริจิวปตารูปจะไลก่อนเปลยปังในโปลลำจินเนอร์อริจันนาวก็ดังตะปลิริมปงไอก่อนกงวีลิงจิปาอันกติมินตะจังฟันหะกระตุวีมองอันเลยจินเนอร์นอเนอร์ปมาเป็นเอาเลหุยริมบายจอกสว่างเอจริงจริงริมตะจังตึงเลาะปังจินเนอร์อริปตะจังเมมเกงฟีเวียฟันหะก่อนกงอุกซิวีริมกระจะตึงเลาะมาวีตรองกลองเปิมอันฟันหะหาตอยจินเนอร์อริเรียวยิงจินเนอร์ยิงจึงงมดอนปะริมก่อนเปลยปุดลุยมดลำอนุนิงในลำริจิวระตะโบนาตรอยุนวะระตะโบอันก่อนเปลยปังในปูลใบเปวีร์วันหะก่อนกงเริ่มตรองกลองตะปรีนาวรุตปอหตุจนาตะดองนรปกับปังเจนเนอร์อริได้ใบรวมคุลรัตติจอิตรอบเด็บเฮดงูติลอดึงซื้อคืออริวะเจเป็งกิเฮดงูทิมอันนั้นปะเติมมาลาวเอาได้มิบาตะดองเปิมจางลำจาร์คราปวยก่อนเปลยปังในปูลหตอยมึง
4: ก่อนเปลปาเดปูลปเกตนารเป็นเขยเปิ้ลติงวีซาลายลุยหอบกอมกระปกระดังโบจารมังมะปวนวะกะจัดยัวยกปมเกียตรองอตอกินเตซาหุยตยุงลางก่อนเปลไฟลางเตะดักปมจางฮะปองจะปูลปิยิงคูตะปูลจินติเตรเคยปลุยสนำดังนอกประมาประดามจะตรองตรองจางเตรเคยฮะตุสนำปาระโบบาจิตรูปังลางใส่มือสวดตรองจางเดบมปกระหอบกอมเดซิมดองจีท้ายได้งอกอุยเวียนจุงเอิงดังบิธือติงวีพอมอังตุนอุยเวียนจุงเอิงดังพอบิธือติงวีกระตระอุยบานเจียจาระระลานจุงพอบิธือถึงตึกติงวีกระตระหุยดองเจียจาระจองงอกตุนพอบิธือติงวีปกระคุณระเบียวก็หุยจาระเหมือนงอกเลืองพอบิธือติงวีกระตระอุยบานมัดเดินเตะดักเวียนนาจาระ
5: ประมาเปิดประเติมปรุงหอบอกรมดองจีท้ายได้งอกอุยเวียนตรงเอิงดังบิธือติงอีอ่านพัดหอบอกรมมังมะปวนดังดังโบจาได้เลือดรองเกิดกันงอยเคออกรมกระจัดรองเปิมจางเตาเคยปรุงชะนำกระจัดรองจางเติมเตาเคยหตุชะนำบาระโปบาจิตรูหอบอกรมกัวปัญญลังประมาตะกอบเลือดรองเกิดกันทอเกอร์เมฆเม็ดเจงหักัดจาสลายมังจัลบาระโปบาจมวยบาระโปเปียงจิตเลี้ยงตัวชะนำบาระโปดำจิตเมฆเม็ดตะมดทีมเนรปจาปะกะเปิมจางดังกระปกระดังโบจาระทดลองเมฆเม็ดตะมดทีมตรองจางดังกระปกระดังโบจาระทดลองเมฆเม็ดตะมดทีมปังไงลำกระปกระดังโบจาระบานทวุติงวีจัลมิงมังจัลบาระโปบาจดำบาระโปเปียงจิตเมฆเม็ดตะมดทีมเนรปจาปะกะเปิมจางดังวีบานปญญลังติงวีมังจัลบาระโปบาจิตดำบาระโปเปียงจิตปังกระจัดรอยตะบุติงลังกินชนะบาระโปบาจิตดำดังติงวีรอยตะบุบดหอบอกรมกระจัดเราเคยปรุงชนะบาระโปบาจิตเราเลื่อมตรองอวยเลอตะนาบตับดิดังดังโบจึงกวนคุลมาตรอปังก่อนเปลยเลจาระลอยตินสวดอยากจะในกินเตสาหุยวัยเวรตึงอตอกตะยุงกระเจเปเตราเคยปรุงชนำติงลังตอกงามเพ็ดบาดจมูกกระเร่งทุเจนอันแต่ดักลอยยิตเราฮาโปดำแรงตีหลักจินตอกบาดบาร์เพ็ดเตรากระเร่งประเทงเกอชนำตรองกองเหยียบตะยุงไปจริงมาตรอตรองจังตมางวยลังตรุตยุงปอมจังอตอกอันนี้มาตรอเดตปลีปรากตังลังคอนเปลยไฟลังเตะดักเวกจับตรองไปจิงดังไปจิงคูตะปูจินจีเดอตอกยุงตึงตนอันนี้จังดึงรองเมฆเม็ดเดตยุงปอมจังเสดึงสมะดึงรองเมฆนำปอมจังตนอันนี้จิงกวนเตรียงบาร์กับอะไทเดตเล็กปะตึงบนเสดึงปกระมะเทตปลีปรานอตอกยุงปอมจังบัดโลปอมจังอันคอนเปลยปังเกฮกิลมกระเจงดอนนาวอตอกตยุงฮะตอยนอตรองปอมเกะริมงิกวิทตรองจังดึงนี้เติมจินตรีมะกลอยงิกวิทสุดำจิตเปิ้งกะควาหอกกองงิตปลีปะเจดอนนาวปังตปลีสุอะไทเดตมามฮาเลนเวรักฮาเลนกะจะตะกอฮาเลนปังจาจะไลดึงรองตมุทฮะตอยอะไทนอรอยกิดกัลตรองเลอละอะไทเฟลังตริงดึงจิงกวินกุงกะจุงละบัดระเวงอตอกติสะ ตริงสะจะลายลุยเม็ดมิงเจียงหักจาระมังเจลบาราโปอจิมวยบาราโปเปียงจิตลังครุษนำบาราโปดำจิตว่าเปิดตรองอันระเวงอตอกนาวอตอกตนอันนี้เลือชัวตะกระจบเด็บทีมตนอันนี้เพิ่มตรองกลองอันอตอกเต็งควังจะดึงเลวจาระว่าเกอตกตรอบเล็บปังตนอันนี้เลือชัวดึงจาระปังจางมังดึงก่อนเปลยอันทอยตะบุระดาริมชัวยกอธิอดรินฮาวกอมลอยตะปะตะปัดลังหันเลิกรอยตะบุกติจะตรองต่างกันริมตรองระดูตรองอตกอุ้งบดมือโซตรองตามมาอากระจับตรองมือโซตโนอันนี้ตรองจางเติมเวงเงี้ยลังซาตโนอันนี้ตรองตุ้งเปิมจางบริเตลังซาจีนตุ้งเปิมจางแต่ดักเวริมตะตรองตะลักเลี้ยงกบลาปมจางตโนอันนี้กิ่งกวนเตรียงบาร์กับกุ้งเวเดบุริมตรองนาวมักลอยตโนอันนี้กองเงี้ยทองตินตโนอันนี้เวรักปังไอจางตะกราตรองจางเดบมตรองจางปังปัดลูปมจางตะเตรียงปังจึงงับดอนอตกตรองจางตะอนับดังโบปังคอนเปลเลวจาระฮับอกอมลอยอตกหันหนึ่งต่างไออากมเกะกีตะกอบเลือดตรองเกิดกลวักจะระดาลาปอาร์อตอกโตรคีฮตุชนำเสดงกะนาวอตอกอุงเกเรเยเปชนำบาร์โบบาจโตรลำซาไลอธิบเลมจิตเพชรบาร์กลาเริงทอเกอลุยตะเล็กก็จะระดาตะนออันนี้อตอกอุงดรองจางเติมตะมามเปิมตะเล็กดรองเปิมดังตะวัดปังดรองจางดังปังไอเปิร์อันนี้จางเรียมตะริงดังนอพมาตะกอบการเรียมตะรองอธิอตอกจวยอกเปิมจางจึงเกวียนตะริงบาร์กับปังตะเล็กงี้เกวียนโซดำจิตเปิร์ตะวัดปังตรองอธิกับจาระอธิระดาตรองจางเจงฮักัดมิงฮามัดปัญญลังกับซาอธิปรางกระต่างล้องาปัดลูเปิมจางปุญญ์อันกอนเปลยลังซาตรองจางเบิร์ตริงตบลิโซอธิตกวัดปังเวลังเล็บตมรกอริตรองปอมจางจักจอยวยองปะตอเกยโยกุ้งบดหอบอกอมคุณปกระติงวีลอยรอยตะโบกระจัดดึงบานบิทือตรงเอิงดังตะโบได้ตาฟอตันไตจิงวีอันนี้เติมปกระบุดจาเซไลวางปอมจางลำกระปกระดังโบจาจัลมิงมังจัลบาร์โบบาจดำบาร์โบเปียงคิด
4: จาสลายโกตลิกปัญญลังปิจิงกิจจิงซักปังตรองอตอกอื่นกินเตเจออากระจับมังจัลบาร์โบปัจจิตรบาร์โบเป็นจิตดำปมตรองควาหอบปุญญกิจจิงซักปังตะตุนตะเปลี่ยเจอตะเปลี่ยพเตยปังตรองตะปะเลมตริง
5: เกี่ยนตรองจางโกอกอมปัญญลังตรองอตอกอื่นกินเตสาหุยตะมามเดย์เปล่งเตปัญญลังทิมจิงซักเรโอเดย์กะอตอกเจอฮันเตยนปัญญกนาวอกอมปัญญลังกระสุเจอปังกระสุโกดีตะเพลิดเจอดึงทิมตะนออันนี้เปิมจังมตรองมจานลมินโซอันนี้จังตรองปัญญเกี่ยนปัญญลังโกปิงตะตรองอตอกก็จะจิงซักคุณตรองปังตรองกลองตะลิกอตอกอื่นกินเตเจอดังจารตรุษนำบาร์โปเป็นจิตดำตรองสวยยกอันนี้เป็นยันลังจ่อจางเปลือกเริงอาคจับปมเกี่ยปังกระสุนจีนประกาศมิงเพชรดำตีจีนในเป็นยันลังได้จังมังโกตรองขวาหอกปังตะปะปะเหาะปะจีนกินซักตุนตะเปลือกสุเจอปังอตอกอื่นอาคจับเบอร์เซลัยลำมังจะเนา
0: อุยบานเซนเพิงเซียนห้องนาปะกะหอบกอมรอยตะโบปังปะยาวโตรกะจัดโปกปะยาวกังโบปะกะเฟลังลำติมนิจางเดบมนิจางปังตรึงปะรำบัตริงเกะนะอุยบานเซนเพิงโปกปะกะนิจางเตะดากเพิงพอจังฟันพองหุยดองเซนปังอุยบานเซนเพิงพอปะกะพองกิงเตะหะตึงปังดูทิเพิงปะยาวโปกปะกะตรึงติวหอกเงินใจปกรจึงติวหอกดิงเตียนหวางปังปกพออปกรจึงตุงหอกเกอเสือหุ่นทุกขังปกรพึงลอยไปยาวกระจัดอปาก็ปะกาวกะกุดังนออธัยกังโบเดปุกบดอนิจจานาวแตงกวางเสงยอกตรองจังอตอกปัดลุลำปอมจังตอกกระจุงปมาตะกุมตุนปราณฮาเมตตรองจังหันจิงตะปลึกโซตะกอบตะยุงปิจิงอนิจจังปรางกะตังปะเหาะตรองจังลำจานาว
3: ยุตรุจังเอจารย์ยลายดีปะยาวดำยัดดำมาสุทริงประตำลำทริงอกรรมมิรสะดังดำพันยัดเป็นเฮกตาลำนอกกะเพดีเลือกล้อดังยัดดำมาสุอกรรมมิรสะดีบาเริงปุญเปอร์เฮกตาลายยอดริมอนันต์ดียัดเป็นมาสุมีรปมจังลายดำยัดงามเฮกตาก้าวดีดำมาสุมีรเพิ่มประตำดีมีแรงแหกตาฮัตเตอร์นะเลืออนันต์ลองประตำนายกุ้งดีมาโซตริงประตำดีกล้วยเบอร์กุ้ยงามจีกติวตะดองปัญญามาโซตริงประตำบัตริงอึกสิสะดังเลิมเพิ่มแจงฟีลังลึงตะมามตรำปัญญลังเติมกระยองมาอุยตะกอบอตักเพิ่มแจงเกี่ยกระจัดอตักกระจะตะมามตรำปังอตักกระจะตะมามตรำเกืออตักตะกัดฮัตเตอร์ปังอันนี้ตะกละติดมันรอลำเตะดักฮัตเตอร์นะอตักจีนีฟีลังตะมามตรำปัญญลังระดาเติมกระยองปังปัญญตรองจังเกื้อตรองนาวสะดึง
5: lâm tân nọ anh ấy mời vợ tự dùng bơm chàng lâu bao nhiêu lần cha sẽ lại tình lặng tàng chết ngao hợp bộ đầm dịp bởi tình lạc dịnh vợ bơm luôn hợp bọn thoáng đá bằng đặc ra gọt bởi bà bất riêng lâm mang chân bà rà bộ bà dịch trâu bà rà bộ bên chết lâm nọ tàng mây hợp bộ bọn hình trâu tình lạc dịnh mang ăn bà dịch tròn chàng bọn nhọn tại lịch loài đường sản năm bà rà bộ bà dịch trâu đang dịch bọn hợp bộ bọn hình trâu chế bình tình lạc dịnh mang ăn dịch bọn tròn chàng tâm ở đây hãy tìm ni tâm ni chàng trung ương và bà chào tên nọ anh ni bơm chàng tại tìm tròn chàng tì xác cha ra cung tình lăng tự yung bơm chàng loài mình bò trò hình tình lạc dịnh và bơm khí chấp loài mình hợp bộ mình hình bọn chế bồn cơ sụ luôn hợp bọn thoáng đác thuộc hợp tự chủ hình thoáng đác ở thọc chuyện giặc niềm tên nọ anh ni luôn hợp bọn thoáng đác rẻ ổ đầy đừng nọ ngàm chàng ngàm tên nọ anh ni bà chào đác ra gọt bà lưu bà băng chỗ công chiên bơm chàng loài đâm hình hàng chất rô tình lạc dịnh công cụ đề bình nhìn lăng bơm chàng cha ra khí chất rộ tìm tận nọ anh ấy tự dùng bom chàng lâm nói trên trung ương về tròn chàng tôm bằng tìm tròn chàng tì xã thông qua tìm tiền bằng kẻ kết cả ga về lăng sẽ đơn đạt tận dù tận nút tăng căn bom pram bằng về lăng sẽ đơn tận nọ đạt dân tiền cô ở cổng bom chàng miền hàm mệt tự dùng chiên lăng xa tận nọ anh ấy dân mương miền hàm mệt tận nọ anh ấy ở tộc tận nọ anh ấy phải chào đạt bằng bom kết chấp tận nọ anh ấy luôn bom thong đạt lâm chôn anh ta nói cha ra cùng ở trên trụ tên nó anh em trò hợp tác xã còn play bằng tiền tên nó anh đi vang bom trang đừng tệ đặc trụ lâm tròn phải chào đặc play bla pro đặc mang cái tiền bằng phơi lăng suối giọt tên nó anh đi anh tròn phải chào đặc cụ đầy bom kia rầm rầm đừng tên nó anh đi tôm bằng tên nó anh đi phải chào đặc về tròn bom trang ra đây đôi đôi bằng bom tự chủ giọt tên nó anh đi
3: lăng xã tận đằng tọt giọt trên anh em trò bằng còn play mạng gần lại bật riêng play bla riêng ở tại giấy tập bọc minh lâm điểm cái nào tôm đừng chờ giờ lại lâm bằng chờ bà bầu bà chị trâu bà bầu bình chít kiểu nó trúc sẽ nằm bà bầu bình chít chờ anh riêng để biểu lo phần đầu bông mình riêng đam chít anh em trò ý bằng lập đi trên tọt giọt bật riêng khôi bực gật tọt giọt trên chỗ con trên từ rũ tập tự dùng chít bực lạc riêng lâm mình sẽ nằm trên tọt giọt tập riêng sẽ nằm mình chít phết ngam lạc riêng lâm sẽ nằm lâm nó trên tọt giọt bận nhọ tọt cho chàng bơi bla đi phần dịch lạc riêng chỗ con trên tọt giọt bật riêng hôm nay bằng từ đằng làng xã tọt giọt trên cái lai gô từ tuần pran tập cửa sổ trên bất điều gìn ước cây dọa dọc chìn mất lưu tự đoan tầm màm trầm bằng bằng giang gà chìn bằng át tóc gà át tóc dọc chìn anh em mật rò hợp tạc xác uy nam mật rò bằng tìm khul ước cơ bùn
5: Ủy ban mặt trận tại Đảng Việt Nam Sa Hòa Hội Nam Bắc Gờ Pơm Nam Hà Bông Tà Vây anh Ủy Nam bọc Võ Xuân Minh rung bột bên thôn Hòa Hội Ủy Nam bọc mình lâm Ủy Nam tận nạp tạp cả năm ấy rong trang đề tử lịch đừng vàng bồng trang đừng ủy ban mặt trận tệ đảng Việt Nam riêng cấp riêng đi trang riêng khu tập bồn anh em trò bằng riêng trường hợp đòn mềm nát tự bộ trường hợp đòn học bóng tập vị tất ra bằng tròn trang bằng riêng Ủy Nam tận nạp tạp nô tự tròn trên ở rì xã hội kết cả tự gặp bồng kia tròn con với lăng trên ở rì con play ơ khu vụ bồng hiệt tròn sẽ nằm bà rộp bà chị trâu xã hòa hội riêng tự chùr Ủy Nam tận nút lơ tròn cho rô phát triển rùa trâu cả riêng đừng nói tuân tên quang tục gồm bơm nam hà bông tới vì anh thêm Ủy Nam cờ bơm trang đừng nói đẹp nét tục gồm thêm Ủy Nam tận nạp tát sẽ đừng anh quay đến ở tòa kinh tế tôi có bơm kia để trên này thêm cái nào trên ở đây xã hội tôi dùng chiếc ngầm đòn hà bông tới vì nhập lâm con play bằng tự dùng play plat nào sẽ đừng bật xa
3: phòng kinh tế xã Yà Tre na bơ gơ bơ giao chiên phang tư cung yà yọc ung dự trích bơ vi bơ văn ăn riêm ung nam tử nước lâm tử riêng lâm quỵ minh phang quỵ bà sa nam bà rà bồ bà chật râu chếp lâm xã Yà Tre đi bà rình hàm dự đâm ung nam tử nước đi tùm yà yọc trình sách phang tư cung chiên ung dự trích hà tây phang ạc công chiên bà trêu phải chế mì hà rình mì chật triệu kiểu nói chiên phang tư cung đê tà lịch nó loài trâu dự văn hà bồ lạc chiên lâm minh khi riêm mình ủy nam lâm băng mã ô điểm ủy nam tấn nút đi dọc vàng từ cùng trào khí họ tây băng cơ sở trên vải chế bên hình hai người trào hà bầu lâm mình ủy nam chính sách vàng từ cùng trên ủy dịch trích man ăn ủy nam tấn nút nó mình lâm điểm từ trong kết cả và tất là ở song tận nạp táp từ du tập trên diện bởi vì bảo văn ăn điểm ủy nam trên nơi ở tận nạp táp họ tây nó đầu cùng từ trong từ rộ và điểm ủy nam tấn nút sẽ đăng bơm trang xa ở tập kinh tế ủy nam băng đẹp nét ở trên lệch lệch tận nút ở cái chấp
5: khuôn phơi làng chiến mang cái tên rừng ngựa hà lộc block center cha sẽ lại nào tới lịch cái nào chuột giặc chiến mang cái tên rừng ngựa hà lộc block center sẽ nằm ba rập bộ ba chiếc trâu ở công chiến tới lịch bầm chàng loài mình tí bốn hà rừng ពើជិនជុះឡាគិនវ៉វៃឡាំងអានបងាយដេកងកាច់ម៉ាក់បងអ៊ុយណាមបងាយដេកងគិកកណៅជុះកំជិនម៉ាកេទីងដឹងរងតមឺតហតយចារដេប៉ុនផេតពេញទីឡាគិនយិនម៉ាកេទីងគូដេជួយយ៉ាក់វ៉តគុំអានបាជិនបងាយដេកងហតាអ៊ុយណាមបងាយដេកងបិទតបបតណាប់តាជីចាន់អធិមីងម៉ាងជីចាន់តអានបងាងអកំគូជិនឡៃបាជិអ៊ុ ลักเจนเมนูตอกบาแรงกระตุงตะมามตรำเมงกระตุงตะมามตรำกระจะบาดจิ๋วลักเจนอันปังไงเดกองอุ้ยน้ำเดปังไงทำหยองชวดเตะดักนอปังไงก่อนโกงชนะอริตนับตาบเบิดริมซาเตรียงมะเปงปังเปลยแกตนับตาปลับนารบัจเปิดเคยเปิดชนะเอาแต่นอเจนบังกระเตงมินติลักเจนฟัตกุมฮามิดมิงดำตะนออันนี้จีกองปังไงทำหยองกระโจเจนฟังตะกุมบาแรงจิ๋วลักเจนมิงตะนออันนี้
3: ดังนอตกอบเปิมเกจเนยดรองจางรงวะหลอกบล็อกเซเตอร์ตบอชงอมดอนบล็อกเซเตอร์ปังปังไงเดกองกัจมาปังอุยนาปังไงเดกองตุกซิตกวดกะเดปยันหลังใหญ่ลาปะอรหันจิงตบลิโซตบอกเน็ตเน็ตตบลิตดองปมจางก่อนเปลปังอันนี้มาดรอบัดซาตุยฟึกลมดรอเคบลงสนามบาร์โปบัดจะดรออันนี้ปมจางเตะดักซาตุยฟึกลอยยอกเปิงระโปลาปะอาร์เตะดักลมนอวะเยสิเปิกลักเร็ง โฮเซอร์ได้ลังใหญ่เล็บปังอรอปยันอึกได้ลาปาร์ลังใหญ่ลาปยันมะกลอยเปิมเกือกโซ่ลมลังใหญ่โฮเซอร์ปยาวยอยอกดึงตือปังประเตียวกะตะลิงเล็บมีเริงกลักเริงกระโซ่ยอยอกโฮเซอร์เล็บลอยสินิตรอกลักเริงริมกระโซ่เนาอันบุตรดองตะปีโซ่อึกกระปะดึงบดกะนาวฮามิตรดองเปิมจางหายจิ้งมะลอยยิงตะดองอตอกยอยอกฟีลังเตะดักปังลึงปะเหาะอันก่อนปลี ยอยอกตะกบาลซาตุยฟึกเปรียบสิเนียเปอร์เฟตปอนยิปิงดิมโบโอปะกึรปะเหาะก่อนปลีปังอันนี้มาดรอดิกระจัดเปิมจางเกฮกีดึงมะปอนยิปเปอร์ลมยู่อกำโซมีเร่งปิยดำซาฟึงลมจารยาไลนอยอยอกงาเกปนีลมกบลาฟาตเรียงเปิมจางตะนอนี้จิงกวนตเรียงบาดกึบไรอธิสดึงลังใหญ่ตะดองตีลาปะอาร์หันจิงอธิโบดึงรองมิงหามิดอันนี้จางหันจิงตะดองเปิมเกือโซลมลังใหญ่โฮเซอร์ปะเร็วรองเดินตือปังปะเร็วอึกยอกเย็นมัดเลยตะกอบตะจุรปิยานานำผีฟึดมันกระเด้งเจียนอันก ันปมจัง
0: ว่าตอกจะในปมจังเรตบุปังปมเกิดจะดึงเริ่มปมจังฟันหัวดึงก่อนเปลี่ยนเริ่มพยานตรองจะสลายไฟลังตะยงปีงเมฆเมตโนอันนี้ฟันหัวตะตริงตัวต่างอีจนลูกจ่าได้ไม่เร่งเป็นจะดำอันนี้ฟันหัวตะตะบังลองปลองกระตูกับซะเริ่มนัดได้ไม่เร่งเมฆอันนี้เล็บกระจัดจะดึงปกติตรองจังเรตบุรองกลองดังดังสินสักในประกับดังแต่ดักนกนกนกอันนี้เพื่อริมตรองฝันหัวจอดสว่างตาบังลองปลองกระโตบังริมตรองกินจิบตริงบดกับตริงจับเล่าจาร์ตังเอได้ลอยปาราโปปวนเรียงเป็นจิตอันนี้ฝันหัวทุนลำนกได้ไหวเจสินเรียงปวนจิตอันนี้ฝันหัวแบบกระเจ็ดนี่ดังเต็มอันนี้ฝันหัวได้ดังมีเรียงอันนี้งวยตะกบาลได้เม็ดลาวกับบางต่างโต๊ะตุลาปาราปังเตรียมตนอันนี้ในเลืออันนี้อวยเปิมเซนบองปะบองลองแต่ช็อกเอร์ปังเตรียมตมามประตับอโกในแสดงอันก่อนเปลยตรองจริงมือขมิดตูมตมามจำฟันหัวบัดเปลยปลาเอกชิตกอบตอกเจเนอริจึงอับดอนแสดงมอยฟ้าตรองฟันหัวดึงก่อนเปลยมาอวยตอกเจนีลำปอมจางรอยตะบุตรองกลองดึงดังปังแต่ดักปังเตรียมกระจัดดึงตริง
3: ตอนนับตะดองเลืออันนี้เพิ่มจังประกังสาอึกตุ่มบักซีวิบานยันยันจากเลือกจัดตะลิตะดองจังพระเจ้าตะปลีบักซีวิเพิ่มจังได้ปัญญาบดอันนี้จังประกังทริงเกี่ยวกันเอาลมสนามบาร์โปบอยเดาไปยังงามบักซีดังทีมนำประกังอันนี้เพิ่มจังประกังมิงมังจิจันเตดักกูดีพระเจ้าฟังตะกุมเป็นยศฟืองดังไอจะปลอมจาร์ดีมีเร่งปิยดำอันนี้จังประกังสาฟืองลมเนาะปิยปอนอันนี้จังประกังอาปิงปิยาบักซีปอนอันนี้จังประกังปังปิยเราอันนี้จังประกังตะตริงอึกตามาดิบักซีเพิ่มลือตนาตาปลอมตะจองคำมิงจิจันเพิ่มปรุงปังวิลังจะเงิมปรานก่อนปลีลมปิยันตะปลีเฮปิยาวดึงเราตรุยบาคีง่ายคำมิงจิริมบักซีกูฟังตะกุมปทอคุลจังประกังตะตริงวิลังจีตอกอปอวิลังยังเงิมปรันตะปูลกอนปลีปังฮามิดตะปลีลาปะอาร์ยังเงิมปรันเอ็นตือกะนาวเดตเล็กตรุสนำบาร์โปเปิงจิตตะเนาะริมตะเรียงอัตยะตะเรียงอัลสลามปังตะเรียงอริกอนกุง
5: มังจลบาร์ปอปัจจุบันบาร์ปอปัจจุบันป้อมจางรอยตะบูเนอร์ประกับตั้งการเปิมไกลเอ็ดเบดฮันงูรัตเตยปังไงอาจองทอยอักจินปัตเรลเจนกอนขยุงปังฮันเลงฮันลอยตองมังลอยเดย์ติงดวนคุลอตรูฮตัมเวียดนามจัดเชลัยตะลิกเปิมจางเกอร์เกย์ปังฮันหนึ่งลำนกอันนี้ร่างหัตต์นอกตรองปกติเดย์จันเลยจัดชินอันนี้เปิมปลองลางแสกตะลางต้นอันนี้เลื่องเลี่ยมตรุเลอดูฮตัมปะยุงวางฮัตอยฮันตอยเนาะได้ปนแรงปนจะเปล่งปังไงเปิมจางรอยตะบุเนื้อประกับกระตะบดริงตะกอบตะกุจุงดังกระเจงปังจูยอมเนื้อประกับอันคุลหมูหมองได้ปังตรองจางรอยตะบุเริ่มกบโบคุลจางลำจาระลอยได้ฮเมดมิงลงตุกัดทอยปังไฟเวรจีนีได้บาเรงบาจิตนาอันนี้ลานซายทอยตะบุตะกุมอรุหตัมตะนับตักเพิ่มกลายลำสนามอรุหตัมมันหลึกอริทอยตะปูลกอนเปลยนู่ได้กระจัดเนาะตรองจากจับปะเลื่องเลียมตะกุจุงจิงคำดอนเมมเองยันเละเมมอโกกติดังนอตรอบเล็บปังตรองเลื่องเลียมกระตุ้นลางสะดังคูตะปูลได้ปลปจิงตรองจางลำสาหุยแสดงเลื่องเลียมบัจจาระ
3: ก่อนเปลี่ยนปังไอปูลเพิ่มเกี่ยวตรังกลางให้เม็ดมิงลังปะกระหลึกเพิ่มทนเปลี่ยนวัตจุรอันนี้เป็นไงจังปังอัตกุยงในเจนีบัตริงริมตริงลำจารยาไลตะปบติงกวางปะยิงตรังกลางตรอบลิบปังตะปะมาอาลีหาตอยเมฆวะกะอันนี้เป็นไงจังมิงตะดองในเลือกก่อนเปลี่ยนฟีลังนอกเพิ่มทายเยอะวัตริมตะดองเกิดกลวันหัวจดจีดีฟีเวดปังดีปะยาวปะทอหลึกลำตะปูก่อนปลีบทสหยาตุลตะดองฮามิดมิงฮัลกทนปลีตะบอกเดตะลิกเปิมจางเกี่ยวตรองกลองหลับดอนดึงไม่ฟะตะปีนาวปังวิเวรลังเลียมวันหะตริงตะลาเอาดีใบจีรอยมอยลังดึงฟ้องฟีนเงาอันอุกันปลีปังในปุลปังปังไงจะได้มิงอันันปลีอุกสิลับอุตรุนอมิงอันันจางเตะดักมาอุยดีตะกวัดหาดอยปังตะดองติดตินปะยิงริมตะดองรอยดึงตะปุลก่อนปลีปังตะดองดึงซึกลมินเลยจะเนื้ออริก่อนปลียอดทะเอลมกบลาฟาตะเล็กเปิมเกี้ยตรองกลองฮามิดมิงทนปลีหาดอยปังตะดองปะยิงลังตะนออันนี้ก่อนปลีอุยอริปังริมตะดองเกี้ยกุจิตสายตุลเกลังคิดตรูตะดองฟีลังดินตะดองฝันหัวจดจีริเอาจะปลอมซะดิจิตรอทนปลีลมนาดีมิจิทนอธิเมตมิงเกี่ยวตรังกลองตะติงลังดึงรองเปิงเกี่ยวตรังกลองนอซะวีดีมิจิทนปลีลมตรังกลองปะจิงตะดองจังตะริงลอยปะยินลังเฮเลนดินตะดองเกิดกลางเดียปะจิงจดจีดึงดุนได้ตายสนำจดจีลมจันเนตอริกงไทยเละไม่วะดึงก่อนปลีวะเวลังสะดึงหลับดอนหาใจไม่วะเวลังปังตะดองฟีเวียดลึงเลียมตะปูลก่อนปลีประมาตนุปังยุนกาตะดองเนายางวินทิทวีจังเพราะกระดาวีบานยินซะยาตุลรอยอันปัดตรีงดีจะเราทนนักทนปังไงก่อนกงตะดองฮามิดมีกรีมทนกงไทยเละเปิมอนันทนลิซากงหลังคิดยอดปัดลูกปังไงจะได้เปิมเกี่ยกาตะดองปุจิงดังกรีมทนกาอนันนอกตะวัดปังตะดองลังเลียมดังปังไงก่อนกงเริ่มฮามิดมีทนบัดริงฮัตเตยปังตะดังปุจิงเปิมจางใส่ตะบุกกงดีตรีงหลังคิดเปิมเกี่ยดังกรีมบังหัวกองก่อนปลีงวยฮับปองตะปูก่อนปลีปังเพิ่มจางดังคุณปกระทุนปังไงดีเงินก่อนปลีดีรอยตะบุกตูมกะกระยำตะดองกิดกลดังฮามิดมิงทุนปลีกงเทเลริมตะดองวิเวียริมกิดกลฟันหัวจดจีดังดุนได้ตายสนำดังตรองฮามิดมิงยอดดีเพิ่มลึงตะดองเพิ่มจางรอยตะบุกปังมึงเนรจิตอปิงดังก่อนปลีตรองกลองฮามิดมิงทุนปลีดีลับดอนกุจุงลำคุณตะปูก่อนปลีมิงปังไงกระตะฮัตไตรอยตะบุกบัตริงบอกระมาบึงปกระทนมาลิงรอยอันพัดอันนี้อันนั้นดาวลำทุนก่อนปลีหลับดอนมาดีตะจองฝันหัดดุดใดว่านิ่งนายกายนิ่งมุ่งรอยหลึกอือเกลี่ยองชิดปังอยากตะจองกิดกลับดึงฝันหัดเนาะขณะก่อนปลีกุ้งกลมหลับดอนตะจองตะมุดหัดใจทุนจิบปลาตะจองกิดกลับดาวว่านิ่งนายกายนิ่งมุ่งหลังสะทีมตะดิ่งอรินอัตกุยุงกับฝันหัดฮามิดมิงทนปลีนอกตะดองไม่วะตรอกเล็บอาตอกตะยุงลำมังจัดนาวมาลีบดีมตะดองเกิดกลฟันหัวจดจีดังดุนได้ตายสนำดีลังเกิดกลปังวีเวียร์ตรองกลองเนาะไรยกทีมหลับดอนดังก่อนปลีบดสายยาตุลตะดองตะลิกเปิมจังฮามิดมิงทนปลีอึกซิลังตรูปยิงอันเฮบังไงจังต tôi dùng biểu bằng ngày bơm trang đi chân này mà uy đi từ gặp về việc liên tục trong kết cầu văn hóa lôi bơm thìm lưng liêm lầm chân nợ ri và thôn play cơ về việc băng rồi hất lực lầm chân nợ ri tập bồ con play
5: con play bạn đẹp bồ con ăn chả sẽ lại nào rụp khuôn phần ngài bị nhẹ rìm chuộng giọt tợ ra vương mạng bơm trang bầm lại chờ chân rất tích ở trọng đẹp hợt ngô rụp bên phần ngài thuốc giọt tâm mạng ở con vã chế bên kỳ hợt ngô rìm ăn ăn nâu măng rụp cực nâu măng rụp hợt ngô kia khay đặc ẹt hiệu và càng bơm ngừng ngứt các tích lót đừng sợ khi trụ tăng ấy lâu cha ra bất chấp ngào chờ nào chỉ còn khe trâu sẽ nằm barbo bạch trâu phòng cảnh sát bên nhân lang bằng ngày bầm cãi cả edbert hớt ngô con ăn cha sẽ lại bằng gờ hôm nay bạn đi xét tân lang cha ra rìm phòng kỹ thuật hình sự cảnh sát cơ động cảnh sát về lang rọc cho hàng năm con ăn cha ra bằng con ăn phường an phú tới lên bên nhân lang rộp về bằng ngày nguyễn thái dương đơn này sẽ nằm mình vào trên hàng hàm chỉ xin nguyễn ngọc tuyến đơn này sẽ nằm mình vào trên hàng xin chỉ bình bằng nguyễn văn phiêng đơn này sẽ nằm barbo mình bất anh ấy ôi ari đường sư số năm đam hành ba chị xin lê duẩn tô minh phường an phú cha sẽ lại tâm mong thuộc yọc để bơm trút hất ngô để vạ chế ba rập hết đam kỹ hất ngô an năn tình thế ca tamini ôi cạo nắc hất ngô an năn khì bên hành pơ chín mươi gram hất ngô bùng tả lâm đác minh hành trời chật đầu gram an năn cà ra và càng ngừng ngứt băng lơ tâm mong là và ar này dương nọ bằng ngày chập cơn lâm tròn ọc bằng tịch mà trò hật ngô đại nọ bất sô được phiêng bằng tuyến đại lâm thật tròn thật lá ta tập u tịch lê hật ngô bật rìm sát phường gà và mật giả lại bằng chơi chân rìm tập u tập mầm tịch tợ rìm ăn ăn kề chờ bằng ngày tập quan cha ra cười nằm rìm cha ra cấp hố chập lâm tẻ đác rìm bằng ngày ở cấp bơm chàng cả tạ mạ cào và mạ tân đúc rắt tịch hật ngô kiểu mạng xã hội bằng ngày rạch bằng ngày tịch chùa yọc tài khoản hà linh bây giờ yọc kia anh ấy cá là bằng ngày ở tiệm mạng tạo bớp mặt sao mạng quê bầm kia gờ rìm bằng tịch mặt rò hớt ngô trung tá phạm hồng anh phó bơ gờ phòng cảnh sát bên nhìn lăng bằng ngày bầm lại cả ếch bệt hớt ngô con ăn cha sẽ lại ăn bát
6: nhận hàng xong
5: đừng rong yọc tầm mầm lệ riêng bằng ngày bầm lại mạ rồi tự bốc lui yọc tầm mầm ơ cờ sĩ tự bầm bầm tự rong hà linh hà loanh thoại ấy cơ nai nhuôn kề tự nạp táp lực lạc cái chết bây nhiên lăng mạ lì đừng rong cái chết riêng bằng ngày lui yọc tầm mầm cà tí nhuôn ở công khuôn bà chà bà chăng bây nhiên lăng trô thang ấy riêng bằng ngày tờ rồi lui bà rạp măng yọc hợt ngủ đây cơ cửa riêng của thung tầm mầm lâm riêng nạp bà rạc khí đầm băng nạp bình dịch khí đầm sẽ nằm bà rạp bộ ở hiệt rù và chấp bà tạch mật rò và tạch tòm tờ rũ ở bà bà nê trên này cửa kỳ lọc cà bà lâm bà ghê nà ra chết đàm khê trâu sẽ nằm bà rà bộ bà chê trâu đồng chí Dương Mạc Tiệp phọc kà tra uy ban dê cha ra thiếu tướng Lê Quang Nhân bà gà con an cha ra tòi bà gà con an cha ra lôi trù tợ phòng cảnh sát bà nhìn lăng bà ngài bông lại ếch bệt hợt ngô và bà tênh quang khu lô tập bồ anh chàng bất măng bà bà nê phọc kà tra uy ban nhân dê cha ra gia lai Dương Mạc Tiệp ngay bà nê chân này kiệt cả đường phòng cảnh sát bên nhìn lăng bên ngài bỏng cãi gà ếch bẹt hợt ngô lầm bà chà bà chăng bên nhìn lăng ếch bẹt hợt ngô tỉ lọ đừng sợ kỳ trô thăng ấy lâu cha ra đồng chí Dương Mạc Tiệp phọ kà tra uy ban nhà dân cha ra lai bà mà nó tròn cờ kề lọ nó tròn kiệt cả lầm măng tự yung bà trùi bà chà bà chăng bên ngài bỏng cãi ếch bẹt hợt ngô sẽ nằm bà rà bò bà chà trâu đang chàng âu ở thế để làng xã lâm bà giang ở nỗ in ở thế khu con ăn ở trên ở tóc làng xã bình nhiên làng bà trùi trên bà ngài để bơm tên quang bơm kẻ đang là bà ra bà tôi bình nhiên làng bà chà là bà ra ở thế xe phạc kẻ kẻ chết đề bắt lâm na chỉ bờ khê trâu sẽ nằm bà rà bộ bà chà trâu anh ấy chàng cảnh sát bình nhiên làng con ăn chà xà lại lôi tức lấy cái chất tự dùng rộp kết hình sự ở thầy bằng bình bà ngài Nguyễn Thái Dương Nguyễn Ngọc Tuyến bằng Nguyễn Văn Phiêng và bình nhiên làng cả tròn vây ồn cha chân rật tịch ư trọng đẹp hợt ngô đại nó anh ấy chàng cảnh sát tức bằng làng xạ bình nhiên làng phạm bắt lô tôm cơ nhòng bằng riêng bà ngài để bơm và xe phạc kia cái chất ตรองรอยตบูในปนารดึงบ้าวประเจียวประตารูปสาลาย นาโตรตุ้งตังเอลอยดิปนีกอนเปลปังเดปูลลอยจุปาลกมึงอเป็นกูปังปะกะทะบบลำมังระรอยดึงรองตึง